ุยลุยเบาดีใส่เฮาหรือก็ไปกันใดทั้งด่านหัวใจและถือสเปกน้องพี่ด่านสำคัญไม่ดีก็จะเลิศหลุดหน้าน้ำดัวกว่ายังคุณแต่ครั้งหรือว่ากำแต่ครั้งสันนิบาต